0: ติดเขาเขาก็ที่ก็ร่างเรือพอสมัยเลยSome men will release civilians to get laundry out of a ship. Person I gave him.
1: 4-9-1-2-4-0
0: Affirmative for now, sir.